มาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกย่อมยาวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุ่ยวายแสงไฟตามบ้านมาหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทรีเคล้าเสียงดนตรีกวีข้าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่คึดหาไผหื้อใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้

0: ปยะ
1: เขาจะมายึดตีนาตีอายเอาไปจำนองไว้ละบอกปี่บอกน้องช่วยกันเสาะหาวิธี

0: ายนานข้าวด้วนเรื่องใหญ
1: ่อ้อมล่ะ
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามาแผ่ว

อยู่ใกล้ปัญญาเป่าไปเน็บชิดป่าหื้อจิตใจป่าหื้อชีวิตสำลิดดังอ่านก่อนมีเย็นเตอะเย็นไว้ภัยนั้นบ่มีสติเฮาดีสุขีเจิดจ้าสุขีเจิดจ้า

0: ณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังซีฮักทั้งหลายครับมาป้ากับรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ CM77.com นะครับวันนี้ผมก็ทำน้อยดำเนินรายการเด้อนะครับต่อตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับก็วันนี้ป้ากันแห่งวันหนึ่งเนาะนะครับก็ตักตายกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปบ่ได้อู้เอ่ยกันตังวิทยุนะครับเปิดเพลงกันฟังเพลงกันนอกห้องก็ฟังรายการต่างๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานีเนอะนะครับเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับมันยังใช้ไม่ได้เต็มที่นะครับก็ต้องขอสุมาอภัยตัวแล้วกันนะครับที่ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็มาฟังอย่างนั้นก็ลองฟังกันพอแล้วกันเนาะนะครับในการวันนี้นะครับ
0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ความทุกข์ของทุกข์ใจ
1: โอ้ท่านนี่
2: คิดใหญ่พี่อายังมาตั้งตึงวันนี้นั่นเป็นนักเป็นนาพี่ก็มีความสุขข้ามเกณฑ์ตึงน้องจันตังนาท่านนาอยู่ด้วยกันมาลักฐานกับญาติใหญ่วันก่อน
3: วันจ้า
2: สั่งว่ามีงาลูกสาวหนึ่งคนชื่อโอตันนาก็ห้องตึงใหญ่คำแก่นพี่ก็เอาใจใส่เลี้ยงลูกจนใหญ่ปีนดีมีหังแต่นะพี่ก็มีให้พี่ก็มีนะสมบัติลักหานห้องเฮาก็ใหญ่
4: น้องบักไก่นอกกบนอกใจ
1: อยู่ใ
4: ต้กันไปถึงบ่ได้เดือดร้อน
1: พี่ก็ว่ามีความสุขความบานดีนอนลูกสาวก็ใหญ่แล้ว

0: อันนี้เปลี่ยนใหม่แล้ว
1: แม่กำมันบ่เป็นอย่างน่าเศรษฐีเจ้าพี
2: ่เอาละพอละเนาะ
0: พอละ
1: ตั้งยังมาเต็มอกเต็มใจจะมาจะได้บ่ได้ปุ่นปีหักตัวกันในโลกนี้ถึงบ่เปลี่ยนใจสักเตือ
0: นเออก็เหมือนกันเนอฮัก
1: ฮักพี่จนสุดหัวใจถึงบ่มีที่ไหนจะให้ได้ตั้งอื
0: ่นนี่ท่านตา
2: เขาอยู่มาแต่วันเนี่ย
0: พี่ก็มีความสุขอกสุขใจพี่จันตามาเป็นเมียของพี่มีลูกสาวหนึ่งคนชื่ออุตลาเนี่ยพี่มีความภูมิอกภูมิใจถึงวันนี
1: ้แม่ละพี
0: ่โอ้บอกกองอู้ถึงก็มาพอดีละลูกโอ้วันนี้แต่งตัวงามนะลูกเน
3: า
0: ะ
3: ป้าป้าก็อยากกินอย่างวันนี้อ่ะป้า
0: วันนี้มาแปลกแต่บอกกองตะโลมาก็ถามว่าอยากกินอย่างพ่อ
1: ลูกสาวเฮามันก็เป็นอย่างนี้
3: ใช่แล้วป้าอยากกินอย่างเนี่ยอุตลาจะยังหรือป้ากินแล้วแม่ละเจ้า
1: ถ้าลูกจะ

0: ังให้แม่กินแม่ก็ตึงชอบผู้อย่างเลยลูก
1: จ้าแม่ถ้าแม่อยากกินยังแม่บอก
0: มันจะเย็นมันประจบดีอย่าง
2: อ
0: ย่าง น
1: ี้ลูกยัง บอกเจ้า
2: หยังเอาตามใจลูกดีกว่าลูกเออพ่อแม่ไปพื้นเรียบร้อยแล้วเออตามใจลูกเจอไหนนะเรื่องนี้เรื่องกับเข้ากับป่านั่นก็แล้วแต่ลูกกับลูกเป็นแม่ยิงเราเป็นสุภาพสตรีเราลูกลูกจะต้องได้ทำได้เนี้ยนะ
0: เนี่ยก็แม่นะเลี้ยงลูกมาด้วยตัวของแม่เองเนี่ยคือจะบ่เฮือลูกเสียเฮือลูกเป็นคนดีพอสำรับในครอบครัวของเรา

0: และผิดอกผิดใจอ๋อพี่เศรษฐีขอนแก่นเฮาเป็นเมียน้อย
1: ปะโทธรรมู
0: ใครมาก็มาใครหายก็หายปอดจ่ายนี่นะเนาะมันตึง
2: แม
0: ่ไอ้อย่างนี้น้อยอย่าหอไอ้อย่างมาให้แม่อย่างลูกไผอย่างให้น้อย
2: สามาน่ะ
0: มัน
2: น้อยใจก็ปอก
0: นี่อย่างลูก
2: มันยังได้มาฮักฮักลูกมาเท่ากันแม่สามากายไปในห้องนั้นน่ะมันอู้กันจูจีกัน3คนพ่อแม่ลูกสามาทนบ่ได้แม่
0: น้อยมึงเย็นๆมึงเย็นๆมึงทนบ่ได้อีแม่ซ้ําเหลือมึงก่อน
2: สามาก็เป็นลูกป้าเหมือนกันเนาะ
0: มันบ่พอ
2: น
0: ่ะ
2: ป้าน่ะป้าน่ะมือความอบอุ่นสามาเลยอ่ะมันเป็นจะได
0: ้เดี๋ยวอีแม่จะจ่ายพยาเดี๋ยวมึงจะไปศูนย์เดี๋ยวก่อน
2: แกพูดทลาคนมันงามเหลือสามา
0: น้อยอันงามน
2: ี่เนื้อเต็มตัวก่อนหน้ากันตาสามาแม่สามามายอม
0: เดี๋ยวโอ้อันงามเหลืออีแม่ว่ามันเป็นใจอีแม่แปลงมึงน้อยน้อย
2: แม่ยังมาแปลงสามามันงาม
0: โอ้ก็เบ้ามันมาอีน้อยก็มึงไปดวดน้อยเนี้ยโอ้อีแม่จะจัดการมึงพอความคิดอีแม่น้อยแฮมมอนเนี่ยมึงเนี่ยจะได้เน็ตกับมันมึงเจืออีแม่มันอยู่ในหัวอีแม่สองคนเนี่ยมันเหมือนเสี้ยนหัวใจอีแม่มามือแล้ว
2: ไม่ได้ก็ว่ายังอันน่ะ
0: เออกรรมนี้อันเมื่ออันมันหาว่าอันน้อยแต่กรรมนี้โอ้อีน้อยลูกอีแม่จะได้งาม
2: แม
0: ่อีอุตละอีน้อยจะไปน้อยใจที่จริงอีแม่ว่าอีน้อยก็งามนะแต่อีน้อยมาชวนอีแม่ว่ามึงแปลงสลิดดีๆหน่อยเถอะ
2: มายอมพอเหรอมันได้ใส่สร้อยเพชรสังวานโอ้ยอย่างใดพี่สามาเนี่ยได้ใส่กระถางเส้นเดียวอะมันนะพ่อเนาะใส่เพียวเพชรเพียวพลอย
0: อีแม่จะสู้ห้องมึงกันเดียวก่อนอีแม่จะสู้ป้อมึงไปเดือดเน
2: ี่ยสู้ยังไง
0: อีแม่มีวิธีมันต้องกลัวอีน้อย
2: งามเหรอแม่จันตาก่อนแม่ยังมีวิธี
0: อีแม่เนี่ยงาม
2: ก็งามเหรอแม่ยังนุ่มยังงามเหรอจันตา
0: เซฟอีแม่ตึงดีเหรอมันเนี่ยนั่นตุ้ยนะ
2: ก็งามก็งามพอละวันวันอะลงอยู่กับแม่จันตาอยู่ในห้องคุณว่าแม่เรา
0: ไปอีน้อยที่เขาเราจะไปว่าที่ข้ามึงอย่าวอยจำไว้น้อยอีแม่นี่หายห่วงมึงบอกอีแม่มันมีในสมองนี่มึงเย็นน้อยๆเชื่ออีแม่เชื่ออีแม่อุ้ยวันนี้แปลงหน้าดี
2: ๆเย็นจนป้อฮ้อนแล้วแม
0: ่อดเอาลูก

0: ันเดียวจะปรึกษาหากันอยู่มาเต็งบันจะปรึกษากันก่อน
1: หอนอะแกเออวันนี้อย่ามาหอนแตะหอนว่าลำเหลือ
2: ถึงวันถึงวันมันบอกเคยหอนอย่างอี้นะโอ้มีความ
3: ว่า
2: จ้าจ้า
3: ฉันต่อยหานึกว่าปี่ไปไหนเจ้ามันลบฮ้อนอยู่นี่โอ้ปอบจวนกัน
1: มันฮ้อนมันฮ้อน
3: เปลี่ยนอย่างใดมันนี่มันนี่มันนี่จะวีฮือโอ้เปิงหัวใส่มงมงตะ
1: จะไปว่าหัวใส่มงมงกะไปว่าหัวใส่มงมงกะ
3: แต่เหรอพี่เศรษฐีราศีพี่เศรษฐีวันเดียวมันจับนะเจ้า
1: อ
3: ยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้หน้าผากพี่เศรษฐีเนี่ยเหลือตะวันก่อนเน
1: า
3: ะ
1: เป็นว่าแสงออก
3: แสงออกเจ้าแต่ว่าพี่เศรษฐีประเดี๋ยวนี้นะปัดทอกสิบสาวชาวบ้านปนเล่าปนลือกันนะพี่เศรษฐี
1: เล่าลือจะไร
3: โอ้พี่จันตานะกะมันน่าเจือเลยอ่ะเป็นพี่สื่อวะ
1: ฮะ
3: พี่จันตาเป็นพี่สื่อ
1: เขากำไหนมาว่า
3: โอ้พี่เศรษฐีเนี่ยคนเฮานะถ้าน้องมาได้ยินนะน้องจะเอาที่ไหนมาอู้ปนเล่ากันสาวสาวยะวันนั้นเขาไปกลางตุ่งอ่ะไปตาพี่จันตากินเครียดอ่
1: ะฮะ
3: กินเครียดเด็ดกินป่าดี
1: เ
3: ว้ย
1: นี่ๆน้องๆไปหันมาแล้วกันก็ว่าเขาอู้มา
3: เขาอู
1: ้เนี่ยเขาอู้เขาเนี่ยมันออกรุ่นหูน้องอย่าไปเจื้อหอนนักน
3: ึกว่าบ่เจื้อได้อย่างใดพี่เศรษฐีอ๋อบัดเดี๋ยวนี้พี่เศรษฐีนี่หมายความว่ากล่าวไว้นี่เป็นคนบ่ดีสอบสอสอบสนสอบอิจฉาลิษยาอี
1: น้อมันยังเอียกามันยังเอียกาแต่โอ้เนี่ยๆๆกลับมาจ๋าเออกลับมาจ๋าเนี่ยบ่ใจหยังอันเพราะว่าพี่อยู่กับจันตาเนี่ยมาเมินแล้วจนมีลูกมีเต้าอยู่กินกับกันสมบัติรักทานก็เต็มจ้องแต่บ้านพี่บ่เคยหันแกเป็นผีเสืออย่างโล
3: คนเป็นผีเสือเรื่องอะหยังมันยังแม่กินป่าใส่หน้าพี่เศรษฐีพี่เศรษฐียังมาเกิดเนี่ยหัวใส่บ่ได้หันก็
1: จะเป็นไปได้กว่าม
3: ันหากินเมื่อค่ำเมื่อคืนปูนหรือว่าตอนคนเหอพี่เศรษฐี
1: นั่น
3: ไงอ้อบ่ใช่มันมากินกั๊กๆๆใส่หน้าพี่เศรษฐีไม่ได้ลองเนี่ยพี่เศรษฐีบ่ต้องเชื่อก็ได
1: ้นี่ไ
3: รรอเผลอๆพี่เศรษฐีก็ลองโจรพี่จันตาไปซอกปากอ่ะลองอ่ะลองอ่ะแต่ก็ว่าบ่แต่อ้อ
1: ถ้าเวลาเฮาไปหาป๋านี่แกจะแสดงออกมาเลยกะ
3: มันขยากล้อกะเออเผลอมันถึงจะกินพอไปเน้อพี่เศรษฐี
1: อันเอาอีดีกว่าเข้าไปหาป๋าด้วยกันเพื่อพิสูจน์ความจริง
3: เจ้าเออนะ
1: นะเออนี่แหละเขาจะให้รู้แล้วว่าแต่ใต้จะเป็นหรือไม่เป็น
3: เจ้า

0: ไหนจะเอาไปกินลูกเออนี่ล่ะค่อยไม่ได้เอาอย่ามาใส่สักอย่าง
1: จะไปซะป่าน้องนะบอกใกล้ลูกเขาเกี่ยว

0: แต่อย่างเงี้ยอย่างใดแม่จำเป็นได้ไปลูกน้อย
1: ไปไม่ได้นะแม
0: ่แม่ก็บ่ได้มองต่ำก็อีกลูกน้อย

0: 去办呢。
1: 走咩？
2: 跟咩个？
1: 跟咩个干呢？ลูก跟咩จะไป？
2: แม่ มันเป็นยังไงอะล
1: ู
2: ก
1: อะมาให้แม่ไปแล้วนะเจ้าแม
2: ่มันเดียวกันนะลูกแต่แม่ก็บ่อยากให้ไปเหมือนกันมันก็จําเป็นได้ไปแม่จะต้องไป
1: สอนแม่ไปสักเตือนนะเจ้าแม่โอทาลาน่ะใจบ่ค่อยดีเลยนะแม่แม่น่ะไปตากแดดตากแดงอย่างเอี้ยแม่ลูกกลัวว่าแม่จะบ่สบายนะถ้าแม่ปิกมานะเจ้า
2: คงบ่เป็นหยังลูกเนาะบ่ต้องห่วงแม่นะ
1: แม่เคยไปก็ยังแค้นอันนี้แม่บ่เคยไปสักเตือนลูกเนี่ยบ่ค่อยม่วนใจซะจะได้แม่แล้วแม่น่ะจะไปวันค่ําอย่างเอี้ยแม่จะไหวกะเจ้า
2: บ่ไหวแม่ก็จําเป็นได้ไหวลูกเนี่ย
1: เจ้า
2: แม่ขอร้องลูกนะขอเฮือลูกเนี่ยอยู่ตามเนื้อตามตัวลูกจะไปเฮือกันให้ดูถูกลูกแฟนนะ
1: แม่จะไปเปียกค่ําเลยเจ้าแม่แม่ปิ้งมาเจ้าๆนะแม่

0: าต่อบัดเดียวเอาบ้านของมันเจ้าแล้วอ่ะ
1: โอ้ลูก
0: ป้าป้าแล้วแม่ไปไหนล่ะเจ้าก็แม่ไปซ่อป่าเจ้ป้อไปใจกา
1: บอกแล้วว่าแม่ไปดีแล้วแม่ไปเมืองแจ้ร่อนไปแล้ว
0: ไปเมืองแจ้ร่อนยังมาหันแม่อุ้งลูกสักกามาป้ออุทาราท่าแม่เมื่อได้เจ้าแล้วอ่ะ
1: บัดถ้าไปกึดเติงหาแม่ไปดีแล้วแม่ไปเมืองแจ้ร่อนแล้วลูกบ่ต้องกึดเติงหา
0: ไปเมืองแจ้ร่อนอันป้อส่งอุทาราไปได้ก่อป้อ
1: ลูก
0: ไปหาแม่ลูกใครไปหาแม่ป้า
1: จะไปนี่ยังแม่ไปดีแล้วแม่ไปเมืองแจ้ร่อนแล้วแม่หนีจากลูกไปแล้วหัว
0: เมืองแจ้ร่อนมันเป็นยังไงของป้าลูกใครไปแอลเราป้
1: าอ้ามเงยนะ
0: ป้า

0: ดีใจหน่อยเออเนี่ยจ่อมันเนี่ยดีๆเนี่ย
1: ไอ้แม่ก็มาใจดีวันนี้เป็นวันยิ่งใหญ่จะจวนลูกแปลง

เป็นเตาจะได้บ่เหมือนเดิมเหมือนเก่าแม่ค่ะ

าว่าถูกรางวัลหวยละที่หนึ่งมองจะไปโอ้อายังจ้าเรื่องเปิดเล่ากันดาดดุนนะมันเหลือดนรางวัลที่หนึ่งละจะบอกลูกน้อยโอ้

0: ันมาจะได้แฟนไงจะได้ผัวเรื่องเตี้ยเฮาอู้
1: กันนั่นนะ
0: ก็น่าจะ
1: โอ้นั่งดีๆนั่งดีๆเป็นแม่หญ้าแม่ยิง
0: บัดสนโอ้ผัวก็ไม่จะได้เหมือนเปิ้น
1: อีน้อยอาบน้ำมะนาวเป็นสาวบักไก่นั่งอย่างอี้เปิ้นมาหันมันบักงามหน่อย
0: ๆมันงาม
1: เ
0: หรอ
1: เราเป็นแม่หญ้าแม่ยิงอยู่ไหนต้องพานิดปะดอยอันนี้หนังอาโตะเหมาะบ่ดีนะเอาแข่งลงหนังดี
0: ๆหมอมวนมันหนังเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
1: เข้ามันเป็นแม่ยิงอีน้อยมึงสลิดดีๆหน่อยมึงได้ผัวดีมึงก
0: ็ไม่ดีหมอกได้หมอกแม่เนี่ย
1: โอ้ยแม่มันได้เซฟทีก็รออีกถึงอย่ามาเป็นน้อยปะแต่บ่ลอง
0: แม่เ
1: น
0: ี่ยว่าแต่บ่ดีนะบ่ดีนี่นะแม่นี่รู้สึกว่าสดชื่นหน้าจุ่มเป็นอะหยังบอกสามารถฮู้เหรอฮู้สึกเป็นไง
1: ก็เพราะว่ามานหัวใจแม่มันเสี่ยงมาแล้วไงน้อย
0: ไผ
1: ฮะก็เข้าแล้วนะมึงให้มึง
0: โอ้แต่อีแม่บ่ได้นี่นะสามารถสงสัยนะ
1: เออ
0: แม่จันตามันไปไหนมาหันไป2วัน3วันแล้วแม
1: ่มาหันมันอีก
0: ก็มาหันนะ
1: น้อย
0: สามารถส่งตั้งห้องกับมาหันน่ะ
1: มึงง่อมมันกะ
0: มึงง่อมแม่เอ้ย
1: แม่จะบอกให้มึงฟังนะจันตาหญ้าจันตามันเป็นนามหัวใจอีแม่บ่ได้เอานี่นะเรียบร้อยไปเมืองแจ่ล่อนไว้น้อย
0: อย่าไปเมืองแจ่ล่อน
1: มึงไปหู้อย่าง
0: มันไปที่ไหนแม่มึงจะ
1: เ
0: ล่า
1: เนี่ยเนี่ยอีแม่เนี่ยไปคนวางแผนมึงหู้ก
0: ่
1: อ
0: น
1: ฮะโอ้มึงอ่ะอยู่ไหนจีนักจีนแน่อีแม่เลยมาเกิดใจแหละวันไปหาปลา
0: แล้วบอกหู้แล้วบอกไปเมืองแจ่ล่อนน่ะแจ่ล่อนมันอยู่ไหน
1: เอาแข่งลงนะ
0: สามารถจะไปตวยไปแอว
1: อ๋อใครไปแอวอีน้อยมันเป็นเมืองที่ไปแล้วบ่กลับรับแล้วบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้น
0: ก็หมายความอ่ะตายแล้วแม่จะตายแล้วก
1: ันมันไปเดือดดังมันไปเดือดดังต่อมึงปักคอมันตกน้ำอีน้อย
0: แล้วก็ลูกมันเนาะ
1: ฮะ
0: อยู่ทะเลแล้วแม
1: ่มันน่ะก็เหมือนไก่น้อยอยู่ในกับมืออีแม่จะบีบมันก็ตายอีแม่จะขายมันก็จะรอด
0: มาได้น
1: ี่ความสุขของมึงที่มึงใฝ่ฝันเนาะ
0: แม
1: ่มันอยู่แค่เอื้อมแม่ทำเปลือกมึงนะฮู้ก็
0: เป็นมาเสี้ยนนี่มันออกไปละเส้นหนึ่ง
1: เออ
0: ข้าเห็นเส้นหนึ่ง
1: โอ้ยอีนี่มันเป็นเส้นใหญ่ก็ว่าเส้นน้อยอีน้อยจะว่าอย่างไรพ่อจะคืออีแม่เนี่ยอย่างใดเจ้า
0: สามาวบ้านะมันทิ่มแทงหัวใจสามาทั้งวันทั้งวันเนี่ยสามาอยากจะเอาเส้นเล่มนี้ออกจากหัวใจของสามาแม่จะออกสามาได้ก่อน
1: ฮะอีน้อยหลุ่นอย่างแม่มึงเนี่ยอู้แล้วมึงก็จะว่าอีแม่นี่อู้เอ็กอู้เอ็นขนาดแม่มันอะเส้นใหญ่อะขนาดไหนเรียบร้อยลูกมันหมอกอีอุทันลาขี้เขี้ยวขี้เขี้ยวไอ้น้อย
0: แม
1: ่เ
0: พิ่นว่าอย่างก็มาได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกล
1: เออ
0: มาได้ด้วยมน
1: ดอกจันแล้ว
0: เอาอะไรอย่างก็แม
1: ่เอาด้วยคาถา
0: แม่มีคาถาป่ะ
1: ปดท้อมึงจะเอาเหลี่ยมไหนถ้าแม่มึงมันแน่มึงพอป้อมึงมาเดี๋ยวนี้โอ้ยน้องกาไวอย่างอันน้องกาไวอย่างอี้มือหูกับอินน้อยจันตาบะหมี่ในหัวใจป้อมึงเลยอินน้อยมึงดูเนอะ
0: คำนี้นะสามารถจะมีความสุขอยู่กับแม่ในบ้านแล้ว
1: ถ้ามึงแบ่งสลิดดีๆหน่อยเจืออีแม่นี่ถ้าแม่มึงว่าอย่างแล้วนะมึงคะแนนมึงโตอีน้อย

มจะตายพ่อว่าไปมึงแค่ลองนะมีที่ไหนลูกไปตัวพ่องแค่พ่อบางอ้อมละหาด

0: ่มีที่ไหนแม่ยังบอกมาหาลูก
1: โอทลาแม่อยู่นี
0: ่แม
1: ่โอทลา
0: แม่แม่กระเจ้าแม่ของโอทลา
1: โอทลาลูกคงจะบอกว่าแม่อยู่ในหนองนี่แม่จะต้องหาลูก
0: แม่มันเป็นกรรมอย่างล้ำลึกที่แม่น่ะจะต้องมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรก็ตามคุณธนาก็ดีใจที่ได้มาฝากแม่วันนี
1: ้แม่ไม่ได้จริงอย่างเลยลูก
0: อันนี้คณะของแม่แม่น่ะมาหาอุทนาได้ทุกได้ทุกวันอุทนาน่ะจะเอาพักมาให้แม่ที่นี่เพราะแม่มาหาอุทนาทุกวัน

0: ็ตั้งนั่งกินและนั่ง
1: ความคิดซับสูนซึ่งประเมินแผนตนตั้งแม่จันตาเปิดในตัวใครมีนิสัยมันจะแหลมกันงอกลูกตัวเก่าเมาดีเหมือนก่อนตั้งละอ่อนนานิ่มตา
2: โอ้นิสัยมันเปลี่ยนไปหนึ่งสู่ประเดี๋ยวนะ
1: เมียหายทุกคนก็ประสบป่าเศร้าซ้ำเป็นเมียเก่าหายหน้าหายตาหมดตุกความซึ้งอยู่ด้วยกันนะคนใดหากหาบ่เป็นหอดเป็นมันอุ้มหาลาบ่มาหน้าเอ็นดูบ่มีใครคุ้มชูแม่

0: เปลี่ยนก็ได้ลูกโอ้ย
1: ลองมอกเป็นพ่อเป็นแม่มีเมาจะเป็นพ่อเป็นเฒ่าล้ำคือต้นพันพ่อแม่ยังได้ฮักลูกกว่าเต่ากันคนเฒ่าใจดำถึงบ่ชอบขี้หน้าพ่อแม่ยังอีฮักลูกลำเอียงเป็นอีเมาจะเคียงจนสมยาปากมาน้องเพราะว่าปัดเดี่ยวกะไว้ป่นใหญ่สั่งยังกอดได้ใจแผ่วเศรษฐีนางอุตตาลาโดนบุบโดนตีปากันลาวีสามคนแม่ลูกห้องมันเคยอยู่อู่มันเคยนอนยังย้ายจากจอนเนี่ยตึงบัดถูกมันเนี่ยเหมือนอุตตาลาบาดใจลูกทำตัวบัดถูกสามคน
0: แม่มันก็พ่อมันไว้เนาะ

0: จะหมุนเนาะข้าว่าโอ้บ่เดียวเนี่ยที่เขามาอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสูบ้างได้บ้างเหมือนข้าก่อ
1: นโอ้ปัญหาก็สูบบ่เดียวเนี่ยอันยังก็เปลี่ยนทุนแต่ป่อเศรษฐีก็เปลี่ยนไปนะสู
0: นะเออบ่เดียวนี่ลูกสาวมี2คนด้วยกันเนาะแต่ที่จะฮักเสมอกันถึง2เบื้องเพิ่งฝ่ายอันนี้ไปฮักคนเดียวฮักเบื้องย่ำแคมเลยเปิ้นว่าให้น้อยม
1: ือ
0: หันบ่ถึงวันนี่ฮะห
1: ือหันจ้ะ
0: เออ
1: มนเจ้าก็เมานะไปอันเจ็ดเฮือนตังบนหันนั้นก็เศรษฐีบุบเตียนอันแม่อันอุทลาเป็นดีอินดูปันท
0: อโอ้เต้กะนี่บ่เดียวเนี่ย
1: เต้กะถามมันเมาหรอ
2: เนี่ยเมาก็หาอัน
0: โอ้โหป้าเศรษฐีมานี่บ่ได้เนี่ย
3: มาแต่เจ้าแล้ว
0: เออเจิน
3: นั่งได้กันเจ้าได้กันเนาะสู่เขาเนี่ย
0: มานั่ง
3: มานั่งประเด็นนี้เป็นยังไงประเด็นเนี่ยฮะ
0: โอ้ไอ้หยัง
3: มานั่งกูนั่งจ่าสุ่มหัวมั่วเก้ากันเล่าหัวข้าละ
0: โหเล่าไอ้หยัง
3: ก็ข้าได้ยินอยู่เออเดี๋ยวมานี่เด้อไปปฏิเสธเด้อ
1: กูกันบ่ได้ปอเสียที
3: ก็อู้เนี่ยก็เหมือนเล่าเพราะฉะนั้นเลี้ยงมาได้แล้วสู่เขาเนี่ยเลี้ยงมาได้เลย
0: โ
3: หไปออกจากบ้านกูไปกูบ่มีเงินจ้างแล้ว
0: โหก็ซื้อพงไข่เนี่ยการนี่ลูก
3: พ่อเศรษฐีโอ้เนี่ยการหรือบ่เนี่ยการกูบ่เกี่ยวแล้วบ่มีกับพรกูมาซะไว้กูออกจากบ้านกูไปจังได๋บ่เดี๋ยวนี้ไปต่อไปเลย

เจ้าแม่มาหาลูกแล้วเจ้าลูกเกียงพามาหื้อแม่จ้าหนักเลยแม่แม่มาแล้วแม่อุทาลานะมาหาแม่แล้วอุทาลาพามาหื้อแม่โตยเจ้าแม่แม่นะแม่มาหาลูกจึงวันเลยแม่แล้วแม่นะแม่จะได้กินพักแม่บ่ต้องขวายเจ้าแม่ลูกจะเอาพามาหื้อแม่จึงวันเลยแม่ขยะกินอย่างแม่บอกให้ลูกแล้วลูกจะเอามาให้แม่เป็นไรเจ้าแม่แม่ลำก็เจ้า

ประเดี๋ยวมันเป็นซาเป็นเสเฮาจะตื้อถ้าตั้งแค่ว่าจะเอาจะได้ไหนเจ้าแม่นามันยังขำยังกาในใจเฮาอยู่

0: ยากได้มันบ่ใจลูกเต้าบ่ใจลูกตับต้องถึงบ่โสดแล้วล่ะว่าข้าเจ้าละจะเกิดการใหม่แต่นะกับบ่เดียวข้างกะอกนะทาลาจะยังยังได้จะบ่จังจะครับจะเลยเอเดี๋ยวนี้จันต้าก็ตายแล้วเหลืออีลูกมันเนี่ยมาเต้
1: แม่แม่
0: ฮ้อยฮะไอ้ยังอีน้อยอีนี่มาเมื่อใดเมื่อใดหัวใจอีแม่จันลูดไอ้ยังอีน้อยจะไปฟังเปลี่ยนเตือจะไปฟังเปลี่ยนเตือมันยัง
2: มันยังได้เนี่ย
0: ยังน้อย
2: ลองยิกสามมาเหรอ
0: ไอ้ยัง
2: ผมฝันกับพ่อเต้
0: เจ็บก่อนแล้วยิ่งมันยิ่งตกเก้า
2: แม
0: ่ยังลูก
2: สามามีเรื่องจะโอ้แม่ในกัน
0: เออก็นั่งเลยน้อผมยังได้แม่มันจังขยโยกูไปแม่อย่างอย่าง
2: อิด
0: อย่างน้อผีหลอก
2: กันลูกหนองน้ำมากะ
0: เ
2: ออไปอย่างปู
0: ่รักกี่เข้าก็ยังเอาแล้วอีนี่มันนิสัยงามนะ
2: อันสามานะกำเม็ดไปจอม
0: เออ
2: จอมเม
0: ็
2: ด
0: ได้ป่า
2: ไปได้ป่าได้ปู่ไงแม่
0: แล้วอย่าง
2: หันอีอย่างก็อีอุทลา
0: เออมันอย่างมันเลี้ยงควาย
2: มันอู้เต่าอีแม่คนขี้ลูกมันละมันอู้เป็นยังไงบ่สามารถรักพ่อพ่อมันอู้เป็นมันยังได้หรอแม่
0: จ้าอีน้อย
2: ให้ต่ออีแม่
0: ม
2: ึ
0: งฟังอีแม่มึงฟังอีแม่ก่อน
2: ฮะ
0: อันอีนั้นมันอู้เต่านี่นายน้อยบางทีแม่มันหายล้มหายตายจากน้อยน้อยเนาะมันได้ไปพี่บ้าแกมันอู้คนเดียวมัน
2: ฮะก็มันอู้กับเต่ามึงว่า
0: เต่าที่ไหนอู้ได้อีน้อย
2: เต่ามันอู้กับเต่ามันให้กอดเต่าตัวอีแม่มันเป็นยังไงน่ะ
0: ใช่แล้วมันอู้ว่ายายน้อย
2: บอกว่านับได้ยินอู้มันซับๆอู้กันฮะแต่สามาบ่ได้ยินทีแม
0: ่เอ๊เดี๋ยวก่อนนะอีแม่อย่าถามมึงก่อนเต่าที่ไหนบ่เดียวเนี่ย
2: มันที่ไหนหนองน้ำมันนี่แม
0: ่มันอู้กัน
2: อู้กัน
0: เอ๊เต่าอู้กันอู้กันมันอู้ว่าอย่างใดก็มึงก็บ่ฟังใกล้ๆมึงฟังหล่นมั้ย
2: อย่างได้นั่นน่ะลูกลูกอย่ามันอย่างใดน่ะ
0: เป็นลูก
2: มันว่าใครเป็น
0: เต่าเป็นลูกมัน
2: กันน่ะ
0: โอ้มัน
2: ลูกมันว่าอู้กับเต่านั่นน่ะ
0: โอ้มันว่าอย่างน้อย
2: มันแม่นี่จะไปอู้ดังเนี่ยมันอู้กันนี่แล้วก็ได้ยินลูกลูกลูกก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยก็ซาหาที่ไหนป้าก็พ่อก็เต่ามันอู้กันนั่นน่ะ
0: เออ
2: แต่บ่ฮู้ว่ามันจ
0: ะอู้กันเมินก่อนเมินก่อนน้อย
2: เมินกันแม่โหมันกอดกอดดมดมเต่านั่นแม
0: ่ดมเต่า
2: โอ้เจ๊เลยอันนี้นะสามารถอีปะนะหลั่นป้าคือว่าเลยนะแบบนี้นะ
0: เป็ดมึงโหลดน่ะเป็นอีแม่แม่ก็จะโหลดอี
2: เบ็ดก็มีหันคล้องกันแม่น่ะ
0: อะไรเบอ
2: ร์เนี่ยฮะเบอร์ฮะ
0: น้อย
2: ฮะ
0: อันอู้กับเต่านี่มันยังมีสองอย่างก็มันแบบเป็นผีบ้ามันก็ต้องมีเรื่องอันใดเรื่องหนึ่งมาถึงอู้เอกาว่
2: ามันมาด่าเต่านี่มันไปจะอู้ได้ไปจะทำไง
0: กาว่าแม่มัน
2: ฮะ
0: กาว่าเนี่ยจันตาที่มันตายตรงน้ำ
2: ไอ้แม
0: ่เออ
2: จะเป็นเต้น่ะมันตายที่ไหนอ่ะ
0: ตายน้ำมันเนาะตายน้ำมันน้อย
2: ที่หนองน้ำฮะน่ะ
0: เต

ไอ้ผัวมันทำมาใหม่มอกหน้าอ่อนหน้าตัวน้อยมันก็เลื่องจีบย้อยเพราะว่ามันอยู่

0: ทางเอาหน่อย
1: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยมึงทา
2: ตามแผนมาละอีแม่นี่นะ
1: มึงทาเขามีนี่เหมาะแล้วกะอีแม่หนุ่มสุดนี้มันเปิงกับเมื่อยของ
2: มันอันเนี้ยเนี่ยมันเปิงกับเปิงเมื่อยคนไข
1: ้ถ้าป๋อมึงมามึงอย่าไปลืม
2: เนี่ยแม่ยังบัดทาเขามีนตอนนี้มันเพราะหน้าแก่นซอกแก่น
1: ตะลึงยังบัดทาฮะมันเนี้ย
2: มันคอนี่ดีแล้วแม่อันนี้ดีแล้ว
0: ปากเหลืองแล้ว
2: เออเหลืองแล้วแม่แม่ไปเอาเขามีนที่ไหนมันยังมัน
0: โอ้เขามีนบักเข้าเหลืองแท้หน่อยเขามีนจังแจ็คแพทมึงว่ะมันบ่เหลืองแท้กะบ่เป็นหยังว่าแต่มึงให้ดีๆเด้อแล้วป๋อมึงแม่น่ะ
2: มันบ่ได้นี่นะอีแม่วางแม่ไม่ค่อยสบายโอ้ถ้าจะเดี๋ยวป๋อ
3: สบายเฮ้ย
2: ป้อนข้าวแม่สักหน่อยเนาะไปได้กิน
3: บ่สบายนะแกกะฮะโอ้เจ็บเป็นเย็นอุ่นยังบ่รีบหายุหายาโอ้จะไปอู้หยังอ่านแม่มาฮะจะไปดิจะได้เออโอ้โอ้หยังมาโอ้หยังมาเฮ้ยแม่เข้าใจเดี๋ยวๆๆทําใจดีๆไว้
2: พ่อเนี่ยพ่อกลางก่อน
3: แม่เป็นอย่
2: าง
3: ไรฮะ
2: บ่ได้ข้าวก็บ่ได้ตกต้องแม่กินข้าวสักจ้อน2จ้อนนะแม่
3: กินข้าวกินข้าวก่อนนะแม่แม่มานอกินข้าวก่อนนอกลับไว้เนาะโอ้ยเอากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน
2: พ่ออาการแม่อย่ามานั่งขึ้นนั่งมาอย่างงี้เนี่ย
3: เอาอีกดีกว่าบ
2: ่เ
3: ออแล้วกินยาก่อนนะ
2: กินมาแล้วมามาหายอ่ะมันละตัวเย็นน่ะเสือเหลืองลําช้ํา
3: ตัวอันอย่ามาเหลืองอีลําเหลืองฮะโอ้บ่สบายนักหนานะแกเอาเถอะ
2: อย่างงี้ลําเหลือพ่อเนี่ย
3: เอาอีกดีกว่าเพื่อใจไผ่ไปหาหมอสักคนป่ะ
2: โอ้ยมันเป็นหมื่นหมอจึงมาหายเอาอย่างนี้ดีกว่าป่ะ
3: นี่หยัง
2: อันเป็นหมาหมอเมื่อนี่นะมันเม่นเนาะขอไปหาเมื่อทำหมอให้แม่กำเติมนะบัลลอดแล้วนะ
3: ลูกใจเย็นๆไว้เออไปลูกไปแน่
2: ไปหาหมอ
3: เดี๋ยวป่ะจะไปหาหมอก่อนเนอแม่มาเนอ
4: ลูกพอไม่ยังดีนะ
3: ป่ะไปก่อนเนอแม่มาเนอป่ะไปก่อนละ
2: I'm gonna go.

อกดอกไม้ใส่ไว้แผ่วเงินยกขันขึ้นเจิญเหมือนมีตาทิพย์ให้หูไอหยังใต้ฟ้าเมืองคนให้รวยให้จนให้มีความคิดเจ้าป่อตนนี้เหมือน

0: จ้าได้ฮับเรื่องมาเนอะ
1: เออเรื่องมันยัง
0: มูกอที่เพิ่นมาจ้างพ่อเจ้าวันนั้นน่ะ
1: เพิ่
0: นมาใส่มัดจำไว้นะ
1: เออ
0: ว่าอันก็บ่ต้องส่งแท
1: ้ฮะ
0: เออเพิ่นฮึพ่อเจ้าอู้เรื่องบ่ต้องส่งแท้ป่ะคือเจอผีมาเข้าแล้วก
1: ็
0: บอกเรื่องเต่าน่ะฮู้หรอก
1: ฮู้ล่ะฮู้ล่ะเมื่อไปกินเก่านั่นน่ะ
0: เออเดี๋ยวมันจะมาแล้วเนี่ย
1: เออๆๆ
0: เดี๋ยวพ่อเจ้าเอาแต่แท้นี
1: ่
0: เดี๋ยวเจ้าจะคุยสรรพคุณฮ
1: ึ
0: ฮะลูกที่ไหนมาเจ้า
2: อ๋อลูกบ้านปุ้นแม่มาเดี๋ยวเนี่ยจะมาถามหน่อยป้นเล่าป้นลือกันว่าโอ้ยแน่มันตาหันอย่าง
0: โอ้ยเจือเจ้านี่เตอะเจ้าเปลี่ยนตั้งเข้ามาเมินโอ้ยพ่อเจ้าตนนี้โอ้ดีเลิศเจ้าวันนี้วันดีนะเจ้า
2: ก็แน่แก
0: แต่ถ้าเป็นตัวนะไปประชุมที่ดอยแองแขงโอ้จะมาตันแล้วนะเจ้าโอ้บริณีขันตั้ง3แถบ4แถบนะเจ้า
2: โอ้เตรียมมานี่
0: เตรียมมาแล้วล่ะเจ้า
2: เตรียมมาละ
0: โอ้ยใส่ขันเลยเจ้าคนมาแล้วเจ้า
1: เออมาละ
0: ยังไม่อย่าลงแล้วนะเจ้า
1: จ้า

0: ายโจร
1: เจ้าป่อ
0: โอ้มีเรื่องบางอย่างจะถาม
1: โอ้บัดเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องฮะหน่อยเนาะแม่กะวายแม่นายกะวายนะ
0: เ
1: ปิ้นเป็นบ่สบายเป็นตัวเปิดตัวเหลืองนอนฮะบัดเดี๋ยวเนี่ยใครรู้ว่าเปิ้นจะเป็นอะหยังฮะจะโดนอะหยังกะอีกกะ
0: เออได้ที่
1: พ
0: ่อจะพ่อ
1: น่ะพ่อเจ้าบ่พ่อกำเนิด
0: ป้าโธ่อ
1: ะหยังเจ้าบ
0: ่ควันมันให้กินเต่าน้อยอองคําก่อย
1: โอ้ควันให้กินเต่าน้อย
0: ควันมันให้กินเต่าน้อยอองคําเนาะไปชอบคือมันเนี่ยบัดหยักตาน้ำนี่บ่ได้เด้อ
1: ตาน้ำหน้าบ้านหักอ่ะ
0: เอิ่นน่ะ
1: อ๋อตาน้ำบ้านเฮาฮะเนาะอ๋อเจ้า
0: เออมีหยังจะถามละกะ
1: โอ้นี่ก็เจ้าบัดเดี๋ยวนี้แน่เนาะเจ้าเนาะ
0: แน่จ้ะโทโทเจ้าฟ้าถ่ายลายโจรก่อนเด้อ
1: พอไปซอกเอาเต่าที่หน้าบ้านได้หน่อยเต่าน้อยออมคําเนี่ย
0: มันกินน่ะขวัญมันใครกิน
1: โอ้ถ้าเป็นได้บ่ได้กินเต่านี่จะหายเนาะเจ้าปอ
0: เ
1: นาะ
0: หายกะหายเป็นวิดขว้าง
1: เจ้าอันมามียังมีเรื่องเดียวดิอันก็จะลวดแลเจ้า
0: เออไปเถอะ
1: น้อย
2: เออ

0: ผมเอาแถวนี้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลย
1: แม่ไปทำงานแล้ว
0: ไ
1: ปทำงาน
0: ไปดูดูตะพุน
1: ไปแม่ไปทำไตไป
0: ไอ้ลูกคุณเนี่ยชอบอันนี้นัก
1: แม่ไปทำการ
0: คุณดีฮะไหนไหนดูไหนไหนไหนลองลองเอาขึ้นมาเฮ้ยงูเลยดิจับเงยว้าเต่าเอาไปเลยตัวเอาไปเลยตัวเอาไปเลย
2: ไปบ้าน
0: เอาไปเลยไอ้ยังรักแหนมะ
1: พ่อหนูขอเต่าผลนั้นหนูขอเต่าผลนั้น
0: มึงจะขอไปยิ่งยัง

0: แม่นอกันตั้งหม้อรอเอาไว้ต้มเต่า
1: ขี้โคบ่ข้อตาอีแม่ก็ดังแหละ
0: ไฟกับบันลูกเก็บหลัวเข้าต้นยังมาตั้งบนแต่มาค่ะเจ้าวันนี้เขาเอาไว้ต้มเต่าพอน้ำมันกำลังเดือด
1: เดียวได้กินแน่น้อย
0: แต่นะตกใจแต่มาอีอุดถ้าละบ่มาเต่าเดียว
1: กันเดียวแม่กันเดียวแม่อันนี้มึงให้ดีๆ
0: มันก็เข้าหน้าเข้าตาแม
1: ่ก็มันหลอดแม่มึงแน่จะจ้าคือปาดคอดังไฟเข้าไว
0: ้ไปนี่ยังเดือดกันสาวๆแม
2: ่
0: ป้าป้าแม่กันใจแม่จะตายแล้ว
2: กันเดียวแม่มาแม่มาเออกันเดียวเ
3: มื่อจงไปนี่จงไปแล้วไหนแม่มึงไหนเต่าเนี่ยไอ้ไอ้จงลง
2: แม
3: ่ลง
2: ฉันลาขอสุมาแม่ตัว
3: เองเต่าเนี่ยเป็นแม่มึง
2: ฉันลาไม่อยากจะเลี้ยงแม่จะเลี้ยง
3: ไม่อยากจงแล้วมาจงฮะมึงอยากลองดีกับพ่อเหมือนกันฮะเออจงลงเอาลงเอาลงมาเดี๋ยวนี้จงลง
2: ลงก่อนแล
3: ้
2: ว
3: ไป
0: จงลงป้าแม่จะตายแล้ว
3: เดี๋ยวไอ้จุ่มลงไป
2: เฮ้ย
3: โอ้
2: แม่เจ๊
3: ไปไหน
2: ลูกก่อนเนี่ยนะลูกเอาแข้งของแม่จุ่มลงอ่ะแม่เคยเอาลูกนอนก้อนเข้าอาบน้ำจะได้ลูก
3: ไอ้จุ่มลงไปมึงก็จุ่มมาเดี๋ยวนี้จุ่มลงไปจุ่มลงไปจุ่มลงไปจุ่มลงไป
2: ม
3: าไม่เห็นฮะมาไม่เห็น
2: กระเดือดแม่หอนต้องแม่หอนลูกที่แม่เคยตามหาลูกอ่ะลูกเอ้ยแม่จะต้องเอาแม่ชู
3: ไปประเดี๋ยวนี
2: ้
3: ไปโอ้กระเด
2: ือ
3: ดนะเดือ
0: ดแม่จะตายแล้ว
3: ตายแม่มึงจะตายเนี่ยโอ้โห

ไปผีแล้วจะมาหันลักแม่บ่จะบ่แม่ยามแล้วนะบ้านเนี่ยไล่เฮายังหมู่ยังแม่บ่บ่เกิดเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงสักหน่อยโอ้อินดูตัวเนี่ยผู้ทาละผู้ทาละโอ้ยจัดอินดูมาเป็นอย่างใดแน่ผู้ทาละโอ้ยยังมาสลบได้สลบอ่ะผู้ทาละโอ้ยอินดูแต่หนอไม่อย่างอย่างใดแน่ผู้ทาละผู้ทาละโอ้ยยังมาตื่นผู้ทาละไปได้พ่อผู้ทาละเอ้ยป้ากับอินดูไปจ้างเงียดใดเฮ้ยผู้ทาละผู้ทาละ

0: ล่ะซาร่าเป็นยังไงพ่องนี่ฮะฮะใจดีก็ลูกแหละลูกแหละ
1: ตัวนั้นนะเจ้า
0: โอ้เต่าตัวนั้นน่ะก็เนี่ยป้าไปเอามาได้เหลือแต่เอี้ยโอ้กับป้าไหวอุทาลาอย่างมาเอ็นดูฮักแต่ฮักว่าเต่าตัวเนี่ยป้ากับบองโง่น่ะว่ามันเกี่ยวข้องอย่างกับอุทาลาเนี่ยไปได้แม่เหลือแต่เอี้ย
1: แม่อย่างแม่จะต้องเป็นอย่างอี้ตัวเนี่ย
0: ป้าอยู่ได้ประเมินหนึ่งป้าปวดกลัวป้าเศรษฐีมาป้าสงสารจะไปแล้วนะ
1: แสดงว่าแม่เต่าตัวนี้ตายแล้ว
0: ตายแล้วแม่เดี๋ยวป้าจะคอยแล้วนะเดี๋ยวป้าเศรษฐีจะมาป้าซอยนะ

ปกครองบ้านเมืองราชดรอยู่สบายมันเกิงบ่วุ่นวายอย่าเดือดร้อน

ก็มีถึงทหารนะสนมก็มีมากก็อยู่มาถึงมือถึงวันนะอันใดถึงบ่วิตก็อันใดถึงบ่ขาดอย่าบอกกับทีวีน้องนาดอันใดก็ลุ่งเรืองเสียงยังแถมกำจะอู้กับป้าน้องสะกำในหัวในวางอันใด

0: สีทีวีน้องเหย
1: พระเจ้าเจ้าปี่
0: ตั้งแต่เจ้าปี่ปกครองบ้านเมืองมานี่ราษฎรก็อยู่ดีสบายกับผู้คนบ้านเมืองของเฮาก็อุดมสมบูรณ์ดีน้องจะว่าจะได้น้อง
1: น้องก็ดีใจบาดเจ้าเจ้าปี่ที่ว่าเจ้าปี่น่ะเป็นคนตีดีปกครองประชาราษฎรของเฮาเนี่ยล่มเย็นเป็นสุขตายปอปอเฮาก็ยังมีลูกของเฮาซึ่งเดินตามป่อกับแม่บาด
2: เจ้าไว้ชาบาดเจ้าป่อพญา
1: อาเจริญ
2: ตัวเดี๋ยวข้าบาดพร้อมครับทหารแล้วก็ตัดสีหน้า

0: ได้ไปตรวจราชการบ้านเมืองเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทุกอย่างแม่นก่อนทุกอย่างบ่มีอย่างเดือดร้อนแต่บัดเดี๋ยวนี้มันเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นภายในเมืองของเรา
1: ฮะมีเหตุอะอย่างกะอามัด
0: ไหว้สาบัดเจ้าแต่เป็นเรื่องดีอาจจะเป็นนิมิตหมายอันดีงามของบ้านเมืองของเราชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยราษฎรเนี่ยบำเพ็ญอันทำมาหากินปากันไปดูต้นโพสไลคำปรากฏว่าออกที่สามแยกเขาเล่ากันมาข้าบาทนี่ได้ยินกับหูแต่บ่ได้หันกับตาบาทเจ้าแล้วก็มีต้นโพต้นนั้นมีเกิดอัศจรรย์ไปนั่งมันจะมีเสียงดนตรีมโหรีปัดกองพร้อมคนได้ไปอยู่นี่มันจะใครฟ้อนล่ะเจ้าม
2: ันเป็นความจริงกะ
1: เห็นความจริงกะอามาด
0: บาทเจ้าข้าบาทขอรับด้วยเก้าด้วยกระหม่อมว่าเป็นความจริงบาทเจ้า
3: แน่ใจได้อย่างไรเพราะว่าต่านอามาดเสนาก็บ่จะได้ไปหันกับหูกับตาเนี่ย
1: แม่นแล้วทีวีน้องเหย
2: เพราะว่าชาวบ้านชาวเมืองนี่บอกว่าพ่อค้าแม่ขายที่ไปดูเนี่ยก็ได้ไปหูไปหันเล่ากันหมด
1: แต่ถ้าว่าอามาดเสนาอู้ความเท็จมาหัวจะลุดออกจากมาแต่ถ้าเป็นความจริงข้าเนี่ยจะเลื่อนข้อนเฮือ
0: เนี่ยไว้ฉาบาเจ้าขอรับด้วยเก้าด้วยกระหม่อม
1: แม่น
0: ข้าตีข้าบาททูลมานี่ชาวบ้านชาวเมืองเล่ามาบ่เป็นความจริงขอเจ้าปอกพญาตั้งขอตัดเสนาได้บาทเจ้า
4: คือว่าเรื่องนี้ถ้ามันเป็นความจริงนี่ต้นโพต้นนี้ร่างจะเป็นของคู่บ้านคู่เมืองเจ้าพ
1: ่
4: อ
1: แม่นและลูกฉันทะบัดนี้หมายความว่าที่เขาอู้นี่เป็นความจริงแล้วเขาจะแย่ไหนท่านอามาตย์พูดเขา
0: วายสาบานเจ้า
1: ขอออกความคิดคือข้ากรรมว่าเขาจะแย่ยังไงที่ข้าจะได้หันต้นไม้ต้นนี้ที่มันเป็นเสียงเพลง
0: บัดเดี๋ยวนี
1: ้ต้นไม้ต้นทองต้นเงินอย่างเงี้ย
0: ข้าบาทกึดไว้ในสมองว่าถ้ามันเป็นความจริงต้นโพต้นนั้นจะต้องเป็นต้นโพพิเศษแล้วตอนนี้กลัวคนชาวบ้านชาวเมืองจะปักกันไปฟันไปลกขวางลกทิ้งหรือไปขุดไปทำลายข้าบาทว่าเรื่องมันกำลังเกิดขึ้นมานี้อยากขอเจ้าพ่อช่วยบัญชาเกณฑ์ทหารคนใดคนหนึ่ง
3: ไป
0: เฝ้าไว้บ่ฮือไผมาตัดมันตัดมันทำลายบาทเจ้า
1: เอา
5: ไว้สาเจ้าพ่อพญาเอาอย่างอี้ดีกว่าในเมื่อท่านเสนาทูลมาอย่างอี้ท่านอามาตย์เกาะทูลมาอย่างอี้ข้าบาทขอรับอาสาไปพอก่อนถ้าว่าเรื่องนี้เป็นความจริงอย่างเรื่องอย่างใดข้าบาทก็จะรายงานให้เจ้าพ่อพญาได้รับรู้ได้รับทราบกุเรื่องไว้สาเจ้ารวดลา
1: เอาอย่างอี้ดีกว่าเนาะ

0: ดียวนี่บอกก็ดีใจอุทราก็ดีใจที่แม่น่ะ
1: อุทราอุทรามาอยู่อย่างนี้อ่ะ
0: อันยังไอ้มนอันยังลงมนเจ้าน่ะ
1: บ่ดีนี่คนนะ
0: เจ้า
1: คนมันเฮานักขนาดนั้นพุ่นมาช่วยกันน่ะมาช่วยกันโลกอันต้นไม้โพสไลคำน่ะ
0: ต้นไม้โพสไลคำก็ลงมนมาหาอย่างอุทรานี
1: ่คนมันเฮานะบ่ดีเพิ่นไปกู้คนน่ะจ้างเอามาจ้างมาหลักก็ได้มาหลักก็ได้มันถึงมาออกเหลืออุทาราคนเดียวได้บ่เดี๋ยวนี
0: ้อุทาราก็เป็นแค่แม่หญิงเจ้าบ้านธรรมดาจะไปตึดเป็นโรคอันหยังมันได้ล่ะเจ้าอุทาราน่ะเลี้ยงควายอยู่กลางต้นอุทาราบ่ค่อยไปนะเจ้า
1: โอ้ไปนะอันนี้เป็นแอดแน่ตั้งหลวงนะเพิ่นสร้างแม่นะลุงมาบอก
0: เพิ่นสร้างมาเอาแล้วจะเนี่ยยังไงนี่เนี่ยอุทาราจะแป้ว่า
1: โอ้บ่ฮู้ไปร้องพ่อกะมันเหลืออุทาราคนเดียวได้บ่เดี๋ยวนี้บ้านเฮาเพิ่นเนี่ยกันคู่คนนะพ่อแม่ไม่มีไผออกสักคนน่ะ
0: อย่างใดดีอุทลาควายล่ะควายแล้วไผอย่าเอาไปอ่ะลุง
1: พอแล้วมานี่ก่อนแล้วมานี่ก่อนป้าๆๆไปไปลุง
0: เอาแล้วมานี่ก่อนกะ
1: อาจารย์นะ
0: เกิดกระเดี๋ยวอุทลาปิ้งมานะ
1: อ๋อจ๋าจ๋าไปทุลุงไปทุลุง

0: มาจ่อยแบบนี้อันนี้พิเศษตลอดกาลมาเป็นคนโง่ต่างงามอย่างนี้โอ้สลายความตื้อว่าอย่างนี้งามบ่มีไหน
1: โอ้

0: าจะต้องการได้รายงานเสียมาเขาได้ไปจากเขาไปไปมันก็ใช่ต้นโพธิ์มาตั้งแต่เกิดใหญ่มาก็เคย
1: อย่ายุบเลยนะ
0: จะไปใกล้มันเกินนะอันนี้คำสั่งอาญา
2: ข้าก็จะมา
0: เพื่อจะมาฟ้อง
1: มาไหว้หันนะครับ
2: ฟ้องฟ้องอะไรฟ้องอะไรฟ้องตัว
1: แง่มเนี่ย
2: เลยใกล้เลยใกล้เรียกทหารกูว่าน่ะ
3: เรียกข้าพันเสนามันมันแบบธรรมดามีเสียงเพลงตัวยังงี้ก
2: ่อแปลกนะแก
3: นั่นน่ะ
2: อู้เลยเลยเลยโอ
3: ้ท่านสีหน้าแท้กันนี่ดูฟังเพลงมันกับเพลง
2: มันอาชจันมันน่าอาชจันอาชจันยิ่งกว่าอยู่หัวเป็นเครียดข้าบอกเคยรู้บอกเคยหันผู้สู่เขายาเข้าใกล้ตอนนี้ได้รับอาจยาจากเหนือหัวตั้งเจ้าเพื่อข้าเนี่ยมัดถอนเอาต้นโคตัวนี้ไปปลูกยังในหัวในหวังข้าจดขึ้นแถมแล้ว
4: ข้าโคนข้า
2: เดี๋ยวก่อน
4: ไหว้ขาไหว้ขา
2: ต้านเจ้าเหนือหัวต้องบอกว่า
4: เนี่ยอุทละ
2: เล็บตำนานที่จัง
4: เนี่ยลุงบอกเขาแล้วบ่เชื่ออ
5: ย่าใกล้อย่าใกล้ลุง
2: ห้ามใกล้เดี๋ยวข้าจะเป็นคนหอนมู่สู่เขาก็มีสิ
4: ทธิ์เดี๋ยว
5: ท่านอ
4: าม
5: ัดแก่แล้วมันต้องเจรจาขอน
2: หรือต้นโพขนาดนี้มันจะแก่จะเหี่ยวอยู่ได้เดี๋ยวโอ้ยจะแก่แต่คนนี้ถึงหลังนะ
4: เสียงเพลงมันม่วนนะ
3: เพลงมันก็ม่วนด้วยนะท่านเสนา
4: ลองฟังก็ใครรับ
3: นะบอกแล้วท่านเสนาท่านอามาตย์นี่แก่แล้วจะมีพลังอย่าไปจักออกได้ไปดึงออกได้น่ะ
5: ท่านอามาตย์แล้วมาท่านแก่ท่านถอนมาขึ้น
3: ดูท่านเสนาลองพอเลยมาขยับขยื่นแม้แต่น้อยเดียวอ่ะ
5: อามาตย์ท่านไปสาท่านอามาตย์ไม่ใช่ดูถูกดูแคลนโอ้เถอะ
4: เปลี่ยนเอาคนหนุ่มๆมาดีครับ
5: มันต้องเสนาก่อน
3: เอาเลยท่านเสนาจะเอาก็เอาเลย
5: แล้วทอนมาไว้เน
3: าะท่านเสนาบอกฟังท่านอามาตย์เนี่ย
2: ช่วยขันจักออกไปเลยดึงออกมาเดี๋ยวเขาจะไปถวายท่านหัว
5: เพราะเสนาก็มีแข้งมีกำลังนี่แกดึงต้นโพตรงนี้ออก
3: เอาเลยเอาเลยท่านเสนา
5: เอาไปปลูกในเวียง
2: โ
5: อ้
2: โห
3: เออท่านก็ต้นโพต้นนี้อย่างธรรมดาแล้วกันนี่ฮะ
2: มันไปปลูกกับหินก็ว่าจะได้วะก็ต้นแบบเต่าใดนี่
5: ฮะเสนาขอดึงตั้มขอทอนตั้ม
2: โอ้มันเป็นต้นพิเศษมาถ้าถอนมันเอาไปเมื่อกี้มันเกิดมาแบบเคยหุ้มเคยหันข้าว่าแล้ว
4: สองคนละ
2: เอาไว้ฟ้องเพลงดีกว่า
3: เอาประเดี๋ยวนี้สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยผู้คนเนี่ยฟ้ากันถอนนี
4: ่เจ้าบ้านเฮานี่ป้ากันทอนมดนะครับเหลือก็อุทลาคนเดียวครับ
2: อ๋อใครก็ถอนไปแล้วข้าก็ถอนแล้วมาออกฉะนั้นอุทลาเนี่ยมันเป็นลูกเต้าเราไผ่มาแล้วยัง
4: มาแล้วครับ
2: คนนี้นะ
4: ครับ
5: เด็กก่อนอุทลา
2: แดง
5: เด็กขนาดท่านอมัดแข็งแรงไปทหารฝึกมายังถอนมาออกไม่ยิงตัวเมื่อกี้มันจะไปแย่อย่างได้ท่าน
2: เอาเตอะท่านเจ้าพญาเหนือหัวบอกว่าต้นโพต้นเนี้ยต้องเอาไปปลูกในหัวในวังหือได้ถ้าไผ่คนใดเอาไปปลูกได้เป็นพ่อใจเปิ้นจะบูมวันเน็ดคือเต็มตี้ถ้าเป็นไม่ยิงตี้บ่มีลูกมีหัวตัดเจ้าเหนือหัวจะเอายกตำแหน่งพระมเหสีฮือ
4: โอ้เอาเลยอุทละเอาเลยโอ้โห
5: ขอได้จะได้เป็นเตมี
6: พอเตวบุตรเตวดาที่รักษาต้นโพสไลต้นนี้
2: มีเสียงเพลงมันม่วน
6: ถ้าว่าอุทลาเนี่ยยังมีบุญญาธิการอยู่ก็ขอโดนบันดาลอุทลาเนี่ยได้ยกต้นโพสไลต้นนี้ขึ้นได้แล้วก็ในเมื่อ

0: แล้วก็ต้นโพสไลด์ต้นนี้ถ้าหากว่าเป็นแม่จริงถ้าบุญอุทลานะให้ขอบุญคุณบุญของแม่ที่มีอยู่เนี่ยช่วยดลบันดาลให้อุทลาเนี่ยได้ยกต้นโพสไลด์ต้นนี้และไปอยู่ในวังถ้าเป็นแม่ของอุทลาเนี่ยได้ยกต้นโพต้นนี้ขึ้นแล้วแม่จะได้ไปอยู่กับอุทลาที่ในวังสาธุเจ้า
1: เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยอุทลาเอาเลยอุทลาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยสงสัยได้ยกเป
2: ็
1: น
2: ป่ะ
1: ตามเต็มแน่นอน
2: เอาครับเอาครับ
1: มีอาการอะไรช่วยนางมีคนอะไรเชิญแม่นางช่วยนำต้นโพต้น

0: าบาเจ้าสุปี
1: วันนี้น้องนางได้เอาพวงมาลัยมาถวายเจ้าพี
2: ่ฝีมือการห้อยพวงมาลัยของเจวีน้องพี่นี่ก็ยังงามเหมือนเดิมเนาะ
1: เจ้าพี่บัดเดี๋ยวเนี่ยข้าน้องน่ะบ่ค่อยสบายใจบ่ได้ไปแอวหาพ่อ
3: จังไว้สาบานเจ้าองค์ชายสันทะบัดเดี๋ยวนี้ข้าบาดได้รับข่าวข้อว่ามีคนใจจากบ้านป้อเศรษฐีจะมาเข้าเฝ้าเจ้าแม่อุทลาว่าจะขอเชิญเจ้าแม่อุทลาไปเยี่ยมบ้านสกรรมตอนนี้เจ้าป้อเศรษฐีบ่สบายอาการป่วยหนักจะเป็นตายให้ดีข้าบาดก็บ่ฮู้แต่อันคนใจเขามารายงานขอเข้าเฝ้าข้าบาดเลยห้ามอาฉามาบาดเจ้า
1: อามาดอันนี้เป็นเรื่องจริงกันเนี่ย
3: บาดเจ้า
1: เจ้าปี
2: ่
1: ข้าน้องน่ะตั้งแต่มาอยู่ในวังเนี่ยข้าน้องก็ไม่ได้ไปหาป้อแล้วประเดี๋ยวนี้ป้อของข้าน้องบ่ค่อยสบายข้าน้อง
2: เอาอย่างไร
1: เจ้าปี่ข้าน้องก็ให้ขอทุนลาเจ้าปี่เนี่ย
2: เป็นว่าบัดเดี๋ยวนี้ตั้งบ้านพ่อแม่ทีวีของเจ้าปี่นี่มันสบายเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเดี๋ยวนี้บ่ฮู้ว่าป้อน่ะจะเป็นยังได้พ่องแต่แต้มาน่ะข้าน้องน่ะก็บ่ได้ไปหาป้อเมินในเมื่อได้ยินอามาดอู้ยิงอีแล้วเนี่ยข้าน้องใจบ่ค่อยดีน่ะเจ้าปี่เอาอย่างอี้บอข้าน้องเนี่ยให้ขอทุนลาเจ้าปี่จะไปเอาหาป้อถ้าเกิดว่าป้ออาการน่ะบ่ค่อยเป็นอย่างนักข้าน้องก็จะปีกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าป้อของข้าน้องเนี่ยเป็นนักอีกข้าน้องก็จะขอเจ้าปี่เนี่ยพักสัก 2-3 คืนนะเจ้า
2: อ๋อบ่เป็นยังใจจริงเจ้าปี่ก็บ่ค่อยน้องปี่ไปนะแต่ว่าถ้ามันเกิดเรื่องด่วนอย่างอี้ก็เอาแล้วแต่น้องปี่จะเอาทหารสีหน้าอามาดไปตุ้ยนักก่อนางสนมกำนั้น
1: บ่ต้องอ่ะเจ้าปี่เอาแค่นางสนมไปแค่ 2-3 คนเท่านั้นข้าน้องน่ะขอตะอี้กับปอและเจ้าปี่อันก่อข้าน้องกดทุนลาเจ้าปี่นะเจ้าปี
2: ่ถ้าว่าเกิดเรื่องให้แห้งอย่างใดก็ส่งข่าวปิกมาหาเจ้าปี่พ้องเด้อ
1: เจ้าปี่ข้าน้องทุนลาเจ้าปี่
2: กันให้ดีๆเนอะท่านอามาต
3: ย์ไหว้สาเจ้า

จะจุดทะลามันสีตาให้และกำเดียวลูกไทยเขาตึงจะมาได้ส่งเอาสารละเอาคนไปหากำเดียวจะมา

0: ันนี้ละเขาได้สั่งคนไปบอกให้มันว่าพ่อมันป่วยในห้องคำเดียวมันจะต้องมาตามแผนเฮาอีอุทลาเอ้ยอีอ่อนซ้อมโอ้ยอุทลาลูกแม่โอ้ไหวพระไหวเจ้าลูกโอ้เจอนั่งเจอนั่งโอ้นั่งสนุกกับนานเปิ้นงามตาแม่แต่โอ้หน้าที่ลีจ้องกล้องเออเป็นได้หมดเป็นอย่างไรลูกอุทลาไปอยู่ในวัง
1: ก็มีความสุขจัดดีอ่ะเจ้าแม่
0: เออ
1: แล้วแม่กะไว้แล้วก็พ่อละเจ้าพ่อเป็นยังไงพ่อเจ้า
0: เรื่องพ่อนี่ก็แม่กะไว้ก็พยายามนะลูกดูแลใจใส่เพิ่นตลอดแต่พ่อเนี่ยถ้าจะบ่รอดแม่ตึงเอ็นดูนอนป่วยอยู่ในห้องอ่ะลูกมากินข้าวมากินน้ำจะพ่อแกอุทลาอยู่ไหน
1: อะยังแม
0: ่แม่
1: พ่อมาสบายแต่แท้ๆนะกะเจ้า
0: โอ้ยลูกเอ๋ยถ้าลูกมาจ้าแบบน้อยเนี่ยสงสัยว่าลูกจะมาได้หันใจพ
1: ่อแม่เจ้าแล้วประเดี๋ยวเนี่ยแล้วพ่ออยู่ในห้องแล้วจะนั่งยังไงดีเจ้า
0: เดี๋ยวก่อนลูกอุทลาจะไปนุ่งชุดนี้มาได้หรอกลูกจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพ่อจะสะดุ้งเรื่องมากๆเนี่ย
1: อันลูกอันแม่กะไว้เจ้า
0: เดี๋ยวแม่จะเอาผ้ามาเปลี่ยนเธอเนอะ
1: เจ้าร
0: อเนอะเออนางสนมทั้งหลายอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันฝังเอาอย่างมาเฮือกันเถอะไอ้แม่บอกเอาอย่างสักอย่างตากันออกไปอยู่ทางนอกนะลุงเนอะไปบอก
1: ตาป้อนะเจ้าก
0: รรมเดียวก่อนกรรมเดียวอีน้อยน้อยบอกห้องเปิดหมูเนี่ยไปอยู่ทางนอกก่อนอย่าน้อยบอกอะ
1: น้าทองป้าป้ากันไปอยู่ทางนอกก่อนเจ้า
0: ไป
1: ป้ากันไปอยู่
0: ป้าที่แม่บอกมาดิ้นกระหวงไปน้อยเดี๋ยวก่อนแม่จะไปเอาผ้ามาน้อยอยู่นี่กับเดี๋ยวนะแม่น่ะเดี๋ยวนะมาแล้วน้อยนี่ต้องถ่ายผ้าอย่างอีป่อถึงจะบ่เมื่อยเนอะ
1: ต้องเปลี่ยนผ้าค่ะเจ้า
0: เปลี่ยนผ้าลูกเอาอย่างอีออกเอาอย่างอีออกเอาอย่างจุ่มหัวนี่ออก
1: เจ้า
0: ป่อจะสะดุ้งมากๆแม่น้อยไปเปลี่ยนผ้าก่อนไปเลยลูกไปเลย
1: ไปเปลี่ยนผ้าประเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: เปลี่ยนผ้าแล้วจะได้ไปเยี่ยมพ่ออ่ะพ่อรออยู่นะลูกแล้ว
1: เจ้า
0: ลูกไปเว้ยลูกสับมองมองตีก้องอุ้ยอุ้ยเสียโก
1: ้เป็นยังพ่องพ่อเจ้า

0: ให้จากให้ปากบ่ฮู้จักไผสักคนข้าบาดก็หันก็ฮู้เตียวเข้าเมืองเป็นโดนๆหนหนเข้ามาบ่ฮู้จักไผสักคนมันแสนกังวลเสียงพี
1: ่ตั้งแต่น้องอุทลาเนี่ยปิกบานไปแล้วก็ปิกเข้าเมืองมาเนี่ยรู้สึกว่าผิดปกติ
0: ไหว้ชาบาทเจ้าข้าบาทเนี่ยเคยถวายเข้าน้ำปัจจะอาหารเจ้าแม่อุทลาเข้ามาทำเป็น
2: ไหว้สาข้าเจ้า
1: น้องพี
2: ่มันพระเกิบนะเจ้ามันครบพระตีนเจ้าปวดไหว้สาบาทเจ้า
1: โอ้เป็นจะได้เป็นเกิบครบตีนสบายดีก่อนที่เข้ามาอยู่ในวังของเจ้าปีนี
2: ่สบายเจ้าบาทเจ้า
0: ไหว้ฉาเจ้าแม่อาจจะชุบเกือบคงจะบาดจับชงพระตีนกับบาดเจ้า
2: ไอ้เจ้าแม่นะอามาต
1: ย
2: ์อันใดอามาตย์อันนี้อามาตย์เกษนาอันใดนะ
3: เกษนาบาดเจ้า
2: เอออันนี้อามาตย
0: ์ข้าบาดเจ้าม
2: ัน
0: อย่ามาลด
2: มัน
0: ลงไปอย่าง
2: นี้หัว
1: เป็นอย่างไป
2: บาดเจ้
1: าของนี
2: ่โอ้ยอินดูป่อปะให้สบายข้าบาดนี่นะโอ้ยเอาของกินเอาลูกส้มของหวานไปฮื้อพ่อนะก็ยากก็ยากที่จะปิ๊กเข้าวังก็เตงหาพ่ออ่ะบาดเจ้าเจ้าพี
0: ่ไหว้ชาบาดเจ้าเจ้าแม่อันอาจจะไปพิษอากาศก็เสียงเปลี่ยนไปอ่ะเจ้าล่ะ
2: เออแม่แล้วอามา
3: ด
2: แม่ๆๆ
3: เ
2: ส
3: ียงไปบาดเจ้า
1: เอาได้พอดี
2: บอก
1: น
2: ้
1: องพ
2: ี่
1: ก็พักผ่อนสบายนั่งนัดเลยในวังนี
2: ่คำไอ้ยังบ่ฮู้บ่เจ้าเอาแกะออกคือกันแล้วเจ้ามันปวดบ่ค่อยชอบใส่อ่ะเจ้าโอ้ยโอ้ย
1: ฮะเตวีน้องพี่เขาไปพักผ่อนในห้องก่อนบ
2: ่เอาวันนี้ออกได้กดบ่เจ้ามันอึดอัดบ่เจ้ามันบ่ค่อยม่วน
0: ไม่สาบ่เจ้าเครื่องชงนี่มันเป็นสิ่งที่ประจําตําแหน่งเจ้าแม่จะต้องใส่ไปตลอดบ่เจ้า
2: ตําแหน่งบ่ตําน้องไอ้ยังมันอยู่ในบ้านก็ใส่อย่างก็ได้อย่าอามาเสนา
1: แต่ก่อนเตวีน้องพี่ก็เคยใส่บ่ใช่กะ
2: มันบัดเดี๋ยวมันแบบมันเบื่อแล้วบ่เจ้าไม่อยากใส่แล้วเนาะอนุญาตให้ข้าบ่าเราออกได้ก็ข้าบ่าเจ้ามันเนี้ยเจ้าบ่ค่อยชอบ
1: มันเป็น
2: หายใจก็ฟืดบ่เจ้า
1: ที่ประดับร่างกายของน้องตลอดมาบัดนี้เตวีกับบ่าคิดถึงมันเลยเน
2: า
1: ะ
2: บ่ใช่บ่เจ้าถ้าออกอันยังก็พ้นออกไปตำหนอกพ้นห้องอย่างไรก็ดำเนินเนี่ยบ่าเจ้าใส่ก็ได้ถ้าจะอยู่ในวังเนี่ยบ่าข้าบ่าวไม่อยากจะใส่เนี่ยบ่าเจ้า
3: ไม่ใส่บ่าเจ้าถ้าบ่าใส่นี่ก็มดความงามไปแล้ว
2: พ้นมาพ้นมาใส่บ่าใส
3: ่บ่าเจ้า
0: วังเจ้าแม่อารมณ์บ่ดีเนาะ
2: ขอกราบทูลลาแล้วนะมันบ่ม่วนนะบ่าเจ้า
1: เตวีน้องพี
2: ่กระเดียวเสนาอามาตย์เนี่ยเอาอาหารอร่อยอร่อยไปถวายเจ้าแม่ด้วยนะในห้องนะ
0: ไหว้ชาบัดเจ้าวันนี้เจ้าแม่จะทรงฉันภัตตยาหารเข้ากับอย่างบัดเจ้า
2: ไอ้อย่างดีฮะที่ของมากอ่ะเดี๋ยวก่อนเด
0: ้อไปน้อยนึงบอก
2: ไปน้อยนึงนี่บอกข้าชอบเจ้าเออข้าเจ้าอยากจะชอบกินอาหารทะเล
0: อ
2: ๋
0: อมีไหว้ชาบัดเจ้าอีหัวแอป
2: เออบัดเจ้าชอบใส่ผักละหาน้อยเด้อไปแล้วเด้อ
3: ไหว้สา
0: บ
3: เจ้า
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ไหว้สาท่านเจ้าชาย
1: ท่านเสนาบาทจงติดตามดูแลให้ดีนะอุทลาปิกบ้านของนี้ผิดปกติขนาด
0: ไหว้สาบเจ้าร
1: ับอาจจะเกิดเรื่องอย่างขึ้นนะเขาก็บ่ค่อยสบายใจเลย

0: แก้วตาเท่าแล้วบ่เคยฮู้บ่เคยหัน
1: แต่ลูก
0: อายุ50ปลายมาแล้วเป็นอันบาปเป็นคำ
1: มัน
0: เฮ้ยท่านกรรมและที่ข้ามาหันใหญ่แก่ใหญ่ว่า
1: โหตั้งอายุนี่ล่ะก็จะ60ก็มาคุยหันกับตัว
0: มาเดียวไผมาเนี่ยกินลูกหัวใจแน่ยิงก็มีกระเปิ้นอย่างอันเข้ามาสงสัยหัวใจเจนล้ำแม่มันว่าอย่างใดพ่อง
1: เนี่ยกินก็ล้ำให้ได้จู
0: แถมกำเนี่ยกินตึงมือตึงวันไผบ่าหูบ่าหันเป็นไผแต่ว่าม
1: าทำกับเขาก็มาทำกับป่าเป็นเทวดาอันยังบ่หู
0: ก็น่าสูข้าก็แปลกใจนะ
1: ไอ้จ๋าข้าไปดีไผอู้เพราะเฮาบ่ฮู้ตาเฮาก็บ่หันอายุก็จนป .60 เคยหันบ่ปินคำกรรมเจ้าแม่กรรมมันเป็นหน่วยอันอย่างมาใหญ่แต่ใหญ่ว่า
0: ขอนะเนาะสู
1: เฮ้ยสู

0: ป็นมือ
1: แค่ไหนสูงหน่อยจะได้แท่นหน่อย
0: นอนนายก่อนว่าญาติเฮาเขาจะหลักเอาไปขายมันจะมีกำไรจะเก็บสีแน่ๆนี่นี่สูงข้าว่าน่ะมันแปลกประหลาดป้าปีนหน่วยนี้เกิดใหญ่มานี่ข้าบ่เคยหันกำตัว
1: ก็เหมือนกันนะกะข้ากับคนนี้แล้ว
0: โอ้ถ้าไปดีข้าไปเฮียลงคุมข้ากะว่าจะว่ามันเป็นคำก็บ่ใช่ก็ไปแฉงเอาไปกำไปกำมาเรื่องนี้ข้ามาโชว์ฉายนะผู้เฒ่า
1: น่ะ
0: มันเป็นไพ่มาเนี่ยขี่นึงเขาตึงวันตึงวัน
1: เรื่องสูงมันเนี่ยรักเนี่ยก็ไม่ใช
0: ่ว้าไปใจใหญ่พ่อมัน
1: เออแม่หรือว่าเป็น
0: ผู้ชุ่ม
1: พี่ช้างนางไม้เทวบุตรเทวดา
0: เทวดาค่ะ
1: เออสาธุ
2: ถ้าเป็นเทวบุตรเทวดา
0: ถ้าใครไม่นะแบบปีนนะ
1: เออมันมัน
0: เขาเปิดพ่อมันบ่เขาบุบบ
1: ่บุบบุบ
0: เขาพาบ
1: ่บุบเปิดแบบปีนี่นะ
0: อ๋อก็เอามีดผ่าค่ะว่าอย่างมันมีนายอีผู้เฒ่าทั้งเตี้ยเงินมีนายคํามีนายเฮาจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินข้านี่แหละจะได้พ้นทุกข์พ้นเนี่ย
3: บ่
0: จูมีดมีด
1: มีดมีดมีด
0: เออข้าว่านะ
1: ฮะ
0: ง้างง้างบ่มีมีดง้าง
1: น้อง
0: จูเอาคนเพิกเอาคน
1: ใครนํา1อ่ะ1 2
0: จูเอาแต่ๆสูงเอาแต่ๆสูงเอาแต่ๆสูงเอาเอาเอาสูงโอ้ว้ายอันนี้สูง
1: ว้าสูงสูง
0: โอ้ย
1: สูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงส
0: ูงสูง
1: สูงสูงสูงสูง
0: สูงสูงสูงสูงสูง
1: สูงสูงสูงสูง
0: สูงสูงสูงสูง
1: สูงสูงสู
0: งสูงสูงสูงสูงสูง
4: สูงสูงสูงสูงสูงสูงสูง
0: สูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูงสูง
4: เรื่องมันยาวเนี่ยตายาย
0: โอ้พ่อมันจะเนี่ยยายเอาออกนี่อันอุ้มอุ้มอุ้มอุ้มอุ
1: ้มใครอุ้มไหนอุ้มไหนอุ้มไหน
0: ได้ลูกแหละขออุ้มอีน้อยออกไหนเดียวเด
1: ีย
0: วอ
1: ุ้
0: ยอ
1: ุ้
0: ยน้อย
1: ก็เด
0: ียวอุ้มอุ้มอุ้มอุ้มโอ้ยมันหนัก
1: มันส่วนใหญ่รู้จักอื้อป่า
0: อู้ยยังอู้ยยังอู้ยเจ้าค่ะ
1: เ
0: จ้า
1: หู
0: โ
1: อ้
0: ท
1: ำโ
0: ม
1: จัง
0: โ
1: ค
0: ย้ายโคจะหัก
1: โอ้
0: โ
1: อ
0: ้
1: บอกเป็นย
0: ัง โอ้ทำโมจังโคไหวพระไหวเจ้าลูกแม่จะเป็นลุง
1: อันลุงไอ้ป่อถามแกมันได้เป็นเพปา
4: ไม่ใช่เป็นยังอานาตาอุทลาน่ะน้องมันยาวในเจ้า
1: พระอุ่นน้อง
4: อุทลาน่ะเสร็จแล้วมันเนี่ยอุทลานะเป็นลูกของพ่อเศรษฐีคำแกนของแม่จันตานะเจ้าพอดีว่า
0: โอ้ยอะไรอย่างไรพี่ยาย
4: แม่จันตาน่ะแม่ของอุทลาเองน่ะแม่ก็ได้ตายจากอุทลาไปแล้วหลังจากนั้นอุทลาก็เข้าไปอยู่ในวังแล้วพอดีว่าป่อของอุทลาเนี่ยบ่ค่อยสบายอุทลาก็เลยมาแอบหาป่อที่บ้านแต่พออุทลามาถึงแล้วเนี่ยก็บอกมีไผ่ก็บอกงูในเจ้าโยอุทลาลงในถังน้ำจากนั้นมาก็อุทลาก็จำมันยังบ่ได้เลยนะเจ้า
0: โอ
1: ้แล้ว
4: ก็จนมาอยู่ในหลุมปีนเนี่ยเจ้า
1: เออจะว่าอันกันสูง
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: โอ้อีกหน่อยบุญนักชักนะเจ้าโอ้ยมันเป็นลูกยาย
4: ซึ่งวันเนี่ยอุทลาก็เอ็นดูตากับยายนะเจ้าเรื่องการนักปลูกดอกปลูกไม้บอกเป็นอย่างเจ้าอุทลาน่ะจะอยู่ที่นี่ตัวตากับยาย
1: โอ้
4: อ
1: ุ
4: ทลาน่ะ
1: ดีดี
4: พอดี
1: ดีดีบอกได้ผมไม่ผ่านมาลูกเนาะ

0: มายังบ่เหมือนเก่า
1: เจ้าปี่เป็นว่าเจ้าปี่ก็สังเกตเหมือนกันค่ะบ้านเจ้า
0: สังเกตค่ะเตวีน้องเหย
1: แล้วลูกแม่เหรออยู่แต่การตึงวันตึงวันเนี่ยลูกบ่สังเกตสังกาพ่อของกาว่าเตวีของลูกเนี
0: ่
1: ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างใด
0: แม่แล้วลูก
2: ลูกก็ฮู้เหมือนกันเจ้าแม่
3: มีคนฝากพวงมาลัย2พวงนี้มาทูลถวายให้เจ้าพ่อพญาจากสวนของตายายบาดเจ้าน
2: ี่พวงมาลัย2พวงนี้แม่ละลูกจำได้เนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่เป็นฝีมือของเตวีของลูกเนี่ย
1: นี่แน่นอนเจ้าปี่เพราะว่าพวงมาลัยที่ทำแบบนี้บ่มีไผจะมีอุทลาคนเดียว
0: แ
1: ล้วบัดเดียวนี้ตัวที่อยู่ในวังนี่ข้าน้องบ่ยอม
0: พี่ก็บ่ยอมเหมือนกันน้องหมายความว่าพวงมาลัยที่ทำมาแต่ก่อนเนี่ยบ่ใช่เป็นของอุทลาแม่นบ่
1: บ่ใช่แน่ๆกะเดียว
2: เจ้าพ่อเจ้าแม่นั่งลงก่อน
1: น้องจะถามว่า
2: อ
1: ่ะลูกจัดการเลย
2: เนี่ยมาลัย2พวงเนี่ยเจ้าได้มาจากไหน
3: จากส่วนของตายายอยู่ตังหลังคุณเจ้า
2: โอ้โหแล้วไผเป็นคนเอามาฮื้อ
3: มีคนฝากมาฮื้อบาดเจ้า
2: เอ้ผมลูกชักไข่หันละว่าพวงมาลัยเจ้าของของพวงมาลัยพวงเนี้ยจะเป็นภัยกันแท
1: ้ก่อนที่ลูกจะไข่หันเจ้าของพวงมาลัยพวงนี้ลูกจะต้องจัดการกับอีอุทลาตัวปลอมในวังนี้ให้ได้ก่อน
0: ลง
1: ตาตกตา
4: จะปีจะน้อย
0: ไว้ชาบาดเจ้า
2: เกิดเรื่องอย่างขึ้น
0: มันอย่างไรประเด็นเนี้ย
1: เกิดเรื่องอย่างขึ้นก็ตัวเนี้ยมันใจอุทลาที่ไหนฮะตัวปลอม
2: แม่นละ
1: แม่ยอมมาได
2: ้ลูกเป็นตัวปลอมตลอด
1: อันนี้อุทลาตัวจริง
2: เจ้าก็ถาม
1: ไปตัวจริง
2: ถ้าเป็นเตวีน้องพี่แท้
0: แม่น
2: พวงมาลัยเนี่ยยังห้อยบ่เป็นเลยอ
4: ่
2: ะ
4: ไม่อยากจะห้อย
0: อันนี้เป็นใจพวงมาลัยของอุทลาไป
1: เน
0: ี่
1: ย
0: จำได้เห
1: มือ
0: นกัน
1: นิสัยแบบเนี่ย
4: อุทลาตัว
1: อุทลาบ่เคยมีนิสัยแบบนี้
0: แม่น
4: เจ้าป้าใช่อุทลาตัวเจ้าปี
0: ่ตาลเอามา
4: เจ้าปี่ช่วยเมียตัว
1: ตักเป็นชิ้นๆเลย
0: ช็อกเป็นชิ้นๆเลยเอาไปตักหัวก่อน
2: ต้องเป็นของขวัญ
0: ด้วยมันเป็นตัวเป็นชิ้น
1: แม่มันปวด
0: ช็อกจนแล้วแล้ว
1: มันตั้งใจเจ้าปี่ไว้ให้นะเอาไว้เป็นงาน
2: ฝีมือการห้อยพวงมาลัยต้องมีคนเดียวเท่านั้น
5: อุทลาห้อยพวงมาลัยเฮียนมาจากไหนตาอย่างบ
2: ่ลูกใครสอนมันอยู่ที่หน่วยมาปีนเนี่ย
5: ประเดี๋ยวมันปีนทุกปีนผู้ลูกจะมาหู้ผิดมือยังสวยห้อยดอกพวงมาลัยอย่างนี้ไปบ่พอ

0: ให้เป็นพุทธให้นอนอยู่จะไปจองห้องจะไปฟังว่าปันดิวข้าจะขาดวันข้า
1: ใหญ
0: ่ข้าลาตัวลุงแต่นุ่งกับข้าถามลูกมาได้ถามสูงแต่ข้าบัดยูสูงจะไปฟังนอน
2: เป็นลูกก่อนเทวดาลูกจากสวรรค์ชั้นฟ้าบนภูมิ
1: ถูกไม่หนักด้วย

0: ว่ามันเต้นเว้นนี
1: ่อีน้อยพันบาทใจลูกไผโอ้ฮู้มาน่ะถูกในฐานะที่เป็นเต้าเป็นลูกเห็นแม่นี่เหมือนอีนี่เนาะนอนนายก็อู้ไปแล้วที่บ้านได้ลูกไหวอู้บ่ให้สบายอย่าบ่ฮู้พ่อมึงก่อนนี่นี่นี่นี่อีน้อยอุทลาลูกอันอุ้ยน่ะป่อกับแม่อีน้อยดีอกดีใจปู่เท่านี่น่ะมันบ่แกวนแปลงลูกแปลงเต้าอุ้ยได้อีน้อยมามันอยู่ในบ่ปีนนั่นแ
0: หละเออข้าได้ข้าได
1: ้เอ๊ะ
0: ลูกข้า
1: ลูกข้า
0: ข้าได้มา
1: เอ๊ะแต่ปู่เท่าได้จะชอกหยอกเนาะ
0: โอ้โหๆลูกข้านะข้าเป็นคน
1: ข้าโอ้ยหน้ามาเ
0: ถอะโอ้โหอย่าเอาได้
1: หนีย
2: ายเจ้า
1: ลูกข้าหน้าม
2: าคนมาเพะอย่าต้องเถียงกันนะเจ้าอุทลานะมาอยู่กับตากับยายก็เหมือนกับตายายเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของอุทลา
1: เ
2: ออเจ้า
1: อะหยังมาหัดเป็ดผู้บาดผู้บาดอะหยังน่ะลูกอะหยังน่ะ
3: เตวีน้องปี
2: ้เจ้าปี้การลูกอุทลาลูกแม่ไหว้สาบานเจ้าเจ้าพ่อ
4: เจริญสุขลูกอุทลา
2: โอ้ลูกไหว้สาบานเจ้าเจ้าแม่เจ
1: ้
2: า
0: เอาไป
2: ตุ๊กไปยากมันอีกกับลูก
1: อัน
2: ไหว้สาบานเจ้าเจ้าพี
1: ่โหอันยังโช
4: ว์ลูกขึ้นก่อน
1: โ
2: หลูกขึ้นลูกขึ้นกับลูก
1: โอ้โหเสียมาดาตา
4: เป็นยังไงมาอย่างไรน้องปีมาอยู่เหี้ยนี
2: ่อุทลาได้มาอยู่กับตากับยายเนี่ยเจ้าปี
1: โอ้พ่อได้เป็น
4: อุทลา
1: เดี๋ยว
4: เป็นว่าอันนี้เป็นไผอุทลาเจ้าพ่ออยากจะถามเป็นพ่อเป็นแม่ก
2: ันไม่สาเจ้าพ่ออันนี้เป็นตายายที่เลี้ยงดูอุทลามาจนถึงเดี๋ยวนี้นะเจ้า
0: แต่
2: เจ้ายายเจ้าน ี่เป็นพระมหากษัตริย
1: ์
2: ที่อุทลาเนี่ยได้ไปอยู่ในวัง
1: โอ้โหเจ้า
0: โอ้ยไม่
1: เจ้าสาธุบุญบารมีเขาม
2: ัน
1: ถ
2: ึ
1: ง
2: แ
1: ก่โจ
0: หน้าก
1: า
0: น้องปีบันนึกบ่าวฝันตั้งน้อยแ
2: ต่ไม่สาธุปี
4: มันน้องปีมาอยู่ที่นี่ได้มาเดี๋ยวนี้เจ้าปีจะมาฮับน้องปิกไปอยู่วังเหมือนเก่า
1: แม่นะลูก
2: อุทลาบันนึกบ่าวฝันมาก่อนเลยว่าอุทลายังจะมีบุญญาธิการที่จะเข้าไปอยู่ในวังกับเจ้าปี
5: เรื่องต่างๆนะแม่ฮู้หมดแล้วลูกเพราะว่าตอนที่ลูกแม่เนี่ยจะออกจากวังไปลูกของแม่กิริยาท่าทางเรียบร้อยพอปิ๊กเข้ามาแถมมันก็เป็นคนละคน
1: แม่นะ
5: อุทลาพ่อกับแม่ก็ห่ออยู่ดูหันผู้อย่างประเดี๋ยวนี้แม่ดีใจที่แม่เนี่ยจะได้ลูกของแม่เนี่ยปิ๊กไปอยู่ในหัวในวังมันเก่าลูก
2: ไม่สาเจ้าแม่
1: ประมาทเจ้าคืออันคือมันอยู่ที่หน่อยแบบปิ้นหลวง
0: เป็นแล้ว
1: บ่
0: ไม่สาบาน
5: และแถมอย่างนึงเนาะเจ้าปี่
1: ยังเป็นลูก
5: ตากับยายนี่ได้เลี้ยงได้ดูลูกอุทลาของเฮาไว
1: ้
5: เฮาจะฮื้อตากับยายเนี่ยอยู่ในสวนนี่เป็นไปบ่ได้จะต้องเอาตากับยายเนี่ยเข้าไปอยู่ในวังอยู่อย่างสุขสบาย
0: จะอย่างใดพ่องบาบาบาเจ้า
5: บ่ต้องเนี่ยอย่างใดสักอย่างไปเข้าของอย่างบ่ต้องเตรียมไปอยู่ในวังเพราะว่าบ่เดี๋ยวเนี้ยในวังของข้าจัดงานมรสพยิ่งใหญ่ต้อนรับอุทลาลูกของข้า
1: บัดนี้จะเข้าในวังก็จะได้อาภิเษกสมรสตัว
5: เตรียมตั๋วไปกันเลยเตรียมตั๋วเลยลูกแม
2: ่ไปเลย
5: มาเดี๋ยวนี้จริง

0: จะได้เปลี่ยนเศรษฐีได้สบายหัวเออน่ะโอ้ประเดี๋ยวพ่อหนูต่างยอมเลย
1: ลูกสาว
0: ต่างเจ้าเงียบเปิด
2: มีก็มาดีใจงาเจ๊เปิดลูกสาวของเขาก็ถึงสวยเขาเป็นคนร่ำคนรวยลูกสาวคนสวยสมหื้อป้อนนี้ก็มาใจชื่นใจบางอันอยู่มาตึงวันพี่ยังมาใจพี่เขาอยู่ตุ้ยกันนี่ก็บ่มีเดือดร้อนนะอัน
0: เด้อแหล่งเมินแหล่งหมอนพี่เศรษฐีเหลือกะเฮาเนี่ยปึงเหลือชุดนี้นะ

0: ต่มาหนูเอาได้ดีตึงละมามีขุนข้องมองใหญ
1: ่
0: สำน้ำไหลน้องกาไว้แล้วก็มาสาบไปเหลือเดิมเหลือเก่ามีเซฟทีก็ดูแต่งแต่งตัวหนูเฮานี่มันดีเด้เล่าของดีๆคนหัวพี่เจ้าปันเดียวจนพอมั่งมี
1: ก่อนนั้นนะครับ
0: ม
1: ีแล้วมีแถมสบาย
0: พ่อลูกสามารถก็เข้าวังเข้าหัวหู้กันตัวเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกสาวละ

0: สีสุขมีแล้วก็ยังมีแถมเพื่อใครเพื่อลูกสาว
1: เต๋อปิดเศรษฐีประเดี๋ยวนี่นะพอเนี้ยสู่เขาส่งผ้าแพพันมาพร้อมกับเครื่องย่องอู้ยงาม
0: ของในวังนั้นร้อนนะ
1: นี่แหละอู้ยลูกเขามันหูกำ
0: มัน
1: ปิดเศรษฐีร้องกึดหรอถ้าลูกสามารถเฮาบอกว่าบุญฮู้กูนะโอ้อยากหน้ามันจะลืมเฮาอ่ะพี่เศรษฐี
0: แน่นอนแน่นอน
1: เปิงนี่นะ
2: พวกเศรษฐีแม่เศรษฐีกาไว
1: ้เจ้าเจ้า
2: ประเดี๋ยวนี้ข้าก็มาจากในหัวในวัง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้นำของดี
1: สวัสดี
2: จากการพนางสามาเปิ้นได้ฝากมาฮื้อว่า
3: อันนี้เป็นของที่แม่นางกะไวจังพ่อเลี้ยงมักที่สุดนะ
1: อย่างโหเน
3: า
1: ะ
3: เพิ่นส่งมาให้โดยเฉพาะใจหมู่ข้าเข้ามาเนี่ย
1: หนูค
0: ่
1: ะ
0: นี
1: ่หนูค่ะ
0: นักโอ้เนี่ย
1: โอ้
0: เนี่ยขอขอบคุณนักๆเ
2: ออมาเป็นยังมาเป็นยัง
1: ขอฝากกองไปถึงนปอมันเนาะ
0: จ
1: ะฝากอันบ่าอีโอ้แม่เนี่ยคือเติงหาอันถ้าลูกว่างวันใดใครเป็นดีใครเฮออันเพิ่นของว่าอย่ากับพะนาง
2: พะนาง
1: สามานี่นะมาแอวหาอีแม่พ่ออีนาแล้วก็ขอบคุณที่ส่งนั้นอย่างบ่ฮู้เตื่อในองค์นี่นะ
2: เปิ้นว่าเป็น
3: ของที่แม่นางชอบที่สุดอ่ะ
2: รับรองว่าของชิ้นนี้จะต้องถูกอกถูกใจโปสิทธิแม่เศรษฐีกาไว้เป็นอย่างยิ่งเอาละอู้เมินเสียเวลาข้าส่งคนขออันยะเข้าหัวเข้าวังไปก่อนเด้อ
1: โชคดีเด้อ
2: โอ้ย
1: มากค่ะยินดีเจ้ายินดีเจ้าอย่างบ่มัน
0: อย่างก็หมูนะเปิดป้อมมันจะเป็นคนเปิด
1: ทราบอ่อยๆเด้อเปิดเลยเปิดเลย
0: เปิดดู
1: กินซ้อม
0: โอ้โหป
1: น
0: ตก
1: กินน้อยมันอย่ามาโ
0: หนี่กา
1: อุ้ยของข้ามักข้าซอกเดียวก่อนพวกมัน
0: มา
1: เขาบอกอ๋อกินส้มกินส้มแม่มักแม่มักแม่มักแม่มักมัก
0: หมอหวานลูกกวนเลยหวานลูกเขาเข้าไปอยู่ในหัวในวังจะทำอย่างนี้มาส่งให้พ่อให้แม่กินมื้อนั้นมาได้กิน
1: เนาะตอนแรก
0: หมอกระกะ
1: หมอมันอุ้ยหมอหมออันนี้อันนี้อย่ามาตีนใหญ่